ไปแวะเจอแม่นั่งจะกูแก่ต้องจากเขาว่ามาเขาว่าตัวแก่แค่เขาเจอข้าจ้าเจอเทวันเจอที่จ้าเจอเจอเทวันเทวันเจอแห่งแรกเจอชีอัตตาลักษณ์มาขัดแย้งอัตตาลักษณ์